สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ31ปีเป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงกำลังทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังการประชุมนโยบายการเงิน2วันเสร็จสิ้นลงในวันอังคารที่16มิถุนายนนายอูเอดะคาซูโอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ได้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นทะลุระดับ 70,000 เยนแต่ระดับสูงสุดตลอดการหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า700เยนหรือร้อยละ1ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงบ่ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากสั่งซื้อหุ้นโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วพิธีลงนามมีกำหนดจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19นายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวในช่วงเริ่มต้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองเอวิยองนายทรัมป์กล่าวว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซบางส่วนแล้วเขากล่าวว่าพวกเขากำลังปลดทุ่นระเบิด 2-3 ลูกที่พวกเขาค้นพบแต่โดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เรือต่างๆเริ่มออกไปแล้วช่องแคบจะเปิดอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์นี้นายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าจะเผยแพร่เอกสารที่ลงนามแล้วหลังวันศุกร์ที่19เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายทรัมป์นายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดมาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่าช่องแคบจะเปิดให้ผ่านโดยไม่เสียค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันและคาดว่าข้อกำหนดนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการบรรลุข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะให้อภัยหรือลืมสิ่งที่สหรัฐทำลงไปนายบาเกอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการยุติการสู้รบในเลบานอนนั้นไม่อาจแยกออกจากข้อตกลงนี้ได้เขากล่าวเสริมว่าอิหร่านและโอมานจะประสานงานเรื่องการเดินเรืออย่างปลอดภัยในเส้นทางน้ำและจะเก็บค่าธรรมเนียมที่จำเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนอิตาลีว่าเธอยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวเสริมว่าการลงนามและดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยให้มีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะเข้าร่วมในความพยายามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่า
ญี่ปุ่นสามารถส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่นายมิโนรุกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆและกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นการยากที่จะคาดการสถานการณ์ในอนาคตขณะที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับท่าทีรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะติดตามดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านหรือไม่และข้อตกลงนี้จะสามารถรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่

ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้รวมตัวกันที่เมืองเอวิยองใกล้เชิงเขาแอลป์ของฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมสุดยอดประจำปีพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับประเด็นระดับโลกรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสให้การต้อนรับผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวิยองเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับโลกในปัจจุบันระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อนายมาครงพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนการประชุมสุดยอดไม่นานนายมาครงได้แสดงความยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าเราพร้อมที่จะร่วมรับภาระอย่างยุติธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของประชาคมนานาชาติเพื่อสนับสนุนข้อตกลงนี้นายมาครงยังกล่าวอีกว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ลส์เดอโกและเรือฟริเกตไปยังช่องแคบฮอร์มุสภายในไม่กี่วันกองกำลังรัสเซียได้โจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างหนักทั่วยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15มิถุนายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและอารามแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกถูกเผาทำลายกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายต่างๆรวมถึงกรุงเคียฟและภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุในโซเชียลมีเดียว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยและสถานศึกษาในกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ25คนนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณอารามเคียฟเปเชียสลาฟราซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่11อารามแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2533และถูกกำหนดเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายในปี2566หลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนนายคริสโกเสริมว่าสายไฟได้รับความเสียหายทำให้ลูกค้า 140,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย5คนเสียชีวิตในภูมิภาคคาคิฟขณะดับไฟที่เกิดจากการโจมตีของรัสเซียและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5คนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นTokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานเกี่ยวกับการลงนามสิ่งที่ตนเรียกว่าร่างบันทึกความเข้าใจโดยสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติการต่อสู้ระหว่างสองชาตินี้เมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบลูมเบิร์กเผยแพร่เนื้อความของเอกสารที่ประกอบด้วย14หัวข้อความสนใจนั้นในเวลานี้มุ่งไปยังประเด็นที่ว่าข้อตกลงแลกประโยชน์นี้มีผลบังคับใช้หรือไม่หลังมีการลงนามซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19ร่างบันทึกความเข้าใจนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรของสองฝ่ายในสงครามปัจจุบันจะประกาศยุติการสู้รบทันทีและถาวรในแนวรบทั้งหมดซึ่งรวมถึงเลบานอนเมื่อมีการลงนามในเอกสารฉบับนี้ร่างเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐจะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันเป็นอย่างนานที่สุดร่างเอกสารนี้ระบุว่าทันทีที่มีการลงนามสหรัฐจะยกเลิกการปิดกั้นของกองทัพเรือสหรัฐและไม่แทรกแซงใดๆต่ออิหร่านนอกจากนี้ร่างนี้ระบุว่าการสัญจรจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจนเต็มที่ภายใน30วันร่างนี้ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการต่างๆทันทีที่เป็นการรับประกันว่าความเคลื่อนไหวของเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานจะกลับมาอีกครั้งภายใน30วันสู่ระดับก่อนเกิดสงครามสำหรับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านยืนยันอีกครั้งว่าตนจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ออกแถลงการยืนยันอีกครั้งถึงการไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และสนับสนุนสิทธิในการสัญจรอย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุสแถลงการนี้ออกในการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองเอวิยองในฝรั่งเศสในวันพุธที่17มิถุนายนแถลงการนี้แสดงความยินดีต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่มุ่งยุติความขัดแย้งบรรดาผู้นำ G7 ยืนยันกันอีกครั้งว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครองอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสกลุ่ม G7 ยืนยันว่าสิทธิในการสัญจรผ่านโดยปราศจากข้อจำกัดหรือค่าผ่านทางนั้นเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศแถลงการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความคิดริเริ่มแบบหลายชาติที่นำโดยความพยายามของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูการเดินทะเลในช่องแคบนี้ G7 ให้คำมั่นด้วยเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางลำเลียงพลังงานเพื่อลดความเปราะบางของโลกที่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุสปริมาณน้ำมันดิบที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากตะวันออกกลางลดฮวบในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุสกระทรวงการคลังเผยว่าตัวเลขนี้ลดลงร้อยละ 61.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มาจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 72.1 ส่วนในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงเนฟทานั้น

ดิ่งฮวบ90%เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆน้ำมันดิบนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น24%ส่วนในหมวดน้ำมันที่รวมถึงเนฟทาเพิ่มขึ้นถึง 6.6 เท่าการนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันนี้จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มพรวดพราดในอัตรา93.5%ตัวเลขน้ำมันนำเข้านี้ปรากฏอยู่ในรายงานของทางกระทรวงว่าด้วยดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมโดยรวมแล้วญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเกือบ380,000ล้านเยนหรือ 77,246 ล้านบาทนี่เป็นการขาดดุลครั้งแรกในช่วง4เดือนปริมาณนำเข้าลดลงแต่การที่ราคาพุ่งขึ้นทั่วโลกดันให้มูลค่าเพิ่มขึ้นศาลในญี่ปุ่นตัดสินจำคุกประธานบริษัทผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเป็นเวลา5ปีจากกรณีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2565เรือท่องเที่ยวคาซึวันจมลงนอกชายฝั่งคาบสมุทรชิเดโทโกทางตะวันออกของฮอกไกโดทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต20คนและยังมีผู้สูญหายอีก6คนนายคาซึระดาเซจิถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อในอาชีพการงานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตคณะอัยการกล่าวว่านายคาซึระดามีหน้าที่รับผิดชอบในการรับประกันให้เรือใช้งานได้อย่างปลอดภัยและว่าเขาไม่ได้ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุอัยการกล่าวว่ามีการประกาศเตือนสภาพอากาศเรื่องลมแรงและทะเลมีคลื่นลมแรงไว้แล้วก่อนที่เรือจะออกเดินทางทำให้สามารถคาดการอุบัติเหตุได้พวกเขาจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ลงโทษจำคุก5ปีส่วนทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าอุบัติเหตุเกิดจากฝาปิดบนดาดฟ้าเรือชำรุดทำให้มีน้ำทะเลไหลเข้ามาทนายยืนยันว่านายคาซึระดะเป็นผู้บริสุทธิ์ในการพิพากษาคดีในวันพุธที่17มิถุนายนณศาลแขวงคุชิโร่มิซุโคชิทาเกโอหัวหน้าคณะผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลยควรจะสามารถคาดการได้ว่าการแล่นเรือในสภาพอากาศเลวร้ายอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตซึ่งหมายความว่าภัยอันตรายนั้นสามารถคาดการได้ล่วงหน้าตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกลวงที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาตำรวจได้จับกุมนายซาซากิยูสุเกะเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบนเครื่องบินที่ออกจากประเทศไทยเพื่อนำตัวเขากลับญี่ปุ่นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนระบุว่านายซาซากิเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มอาชญากรรมซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองปอยเปตทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาแหล่งข่าวกล่าวว่านายซาซากิอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวในกัมพูชาและเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ที่โทรศัพท์หลอกลวงตำรวจจังหวัดไอจีได้ตามหาผู้นำของกลุ่มนี้มาตั้งแต่จับกลุ่มชาวญี่ปุ่น29คนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุโทรศัพท์หลอกลวงจากฐานที่ตั้งของกลุ่มในเมืองปอยเป็ดต่อมาตำรวจได้หมายจับนายซาซากิซึ่งถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้โดยต้องสงสัยว่านายซาซากิได้เงินจากเหยื่อโดยสั่งให้สมาชิกในกลุ่มโทรศัพท์หลอกลวงซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของญี่ปุ่นเครื่องบินที่มีผู้ต้องสงสัยโดยสารมานั้นเดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันอังคารที่16ผู้คนจำนวนกว่า100คนจากในญี่ปุ่นและต่างประเทศมาสมัครสอบเป็นนินจาในการสอบเอาใบประกาศที่จัดขึ้นทุกปีในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นการสอบใบประกาศนินจาโคคาริวได้รับการจัดขึ้นทุกปีโดยกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่งในเมืองโคกะจังหวัดชิงะผู้คนราว130คนอายุตั้งแต่9ถึง76ปีมาสอบเอาใบประกาศกันเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับใบประกาศแบบม้วนมือที่แยกตามความสามารถเป็นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงผู้มาสอบนั้นส่วนมากแต่งชุดนินจามานั่งสอบเพื่อให้ได้แต้มโบนัสมาเพิ่มคะแนนผู้มาสอบขั้นต้นนั่งทำข้อสอบข้อเขียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนินจาผู้มาสอบลงสอบภาคปฏิบัติด้วยซึ่งเป็นการปาชูริเคงหรืออาวุธดาวกระจายเล็งเป้าที่อยู่ห่างออกไปราว3เมตรสตรีในช่วงวัย20คนหนึ่งกล่าวว่าเธอมาสอบทั้งที่ทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วก็เพราะเธออยากสานต่อฝันที่พักไว้ในการเป็นนินจาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานเกี่ยวกับการลงนามสิ่งที่ตนเรียกว่าร่างบันทึกความเข้าใจโดยสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติการต่อสู้ระหว่าง2ชาตินี้เมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบลูมเบิร์กเผยแพร่เนื้อความของเอกสารที่ประกอบด้วย14หัวข้อความสนใจนั้นในเวลานี้มุ่งไปยังประเด็นที่ว่าข้อตกลงแลกประโยชน์นี้มีผลบังคับใช้หรือไม่หลังมีการลงนามซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19ร่างบันทึกความเข้าใจนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรของ2ฝ่ายในสงครามปัจจุบันจะประกาศยุติการสู้รบทันทีและถาวรในแนวรบทั้งหมดซึ่งรวมถึงเลบานอนเมื่อมีการลงนามในเอกสารฉบับนี้ร่างเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านกับสหรัฐจะเจรจาและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันเป็นอย่างนานที่สุดร่างเอกสารนี้ระบุว่าทันทีที่มีการลงนามสหรัฐจะยกเลิกการปิดกั้นของกองทัพเรือสหรัฐและไม่แทรกแซงใดๆต่ออิหร่านนอกจากนี้ร่างนี้ระบุว่าการสัญจรจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจนเต็มที่ภายใน30วันร่างนี้ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการต่างๆทันทีที่เป็นการรับประกันว่าความเคลื่อนไหวของเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานจะกลับมาอีกครั้งภายใน30วันสู่ระดับก่อนเกิดสงครามสำหรับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเอกสารนี้ระบุว่าอิหร่านยืนยันอีกครั้งว่าตนจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ออกแถลงการยืนยันอีกครั้งถึงการไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และสนับสนุนสิทธิในการสัญจรอย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุสแถลงการนี้ออกในการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองเอวิยองในฝรั่งเศสในวันพุธที่17มิถุนายนแถลงการนี้แสดงความยินดีต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่มุ่งยุติความขัดแย้งบรรดาผู้นำ G7 ยืนยันกันอีกครั้งว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครองอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสกลุ่ม G7 ยืนยันว่าสิทธิในการสัญจรผ่านโดยปราศจากข้อจำกัดหรือค่าผ่านทางนั้นเป็นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศแถลงการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความคิดริเริ่มแบบหลายชาติที่นำโดยความพยายามของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูการเดินทะเลในช่องแคบนี้ G7 ให้คำมั่นด้วยเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางลำเลียงพลังงานเพื่อลดความเปราะบางของโลกที่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุสปริมาณน้ำมันดิบที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากตะวันออกกลางลดฮวบในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุสกระทรวงการคลังเผยว่าตัวเลขนี้ลดลงร้อยละ 61.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มาจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 72.1 ส่วนในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงเนฟทานั้นดิ่งฮวบร้อยละ90เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปญี่ปุ่นนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆน้ำมันดิบนำเข้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ24ส่วนในหมวดน้ำมันที่รวมถึงเนฟทาเพิ่มขึ้นถึง 6.6 เท่าการนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันนี้จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มพรวดพราดในอัตราร้อยละ 93.5ตัวเลขน้ำมันนำเข้านี้ปรากฏอยู่ในรายงานของทางกระทรวงว่าด้วยดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมโดยรวมแล้วญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเกือบ 380,000 ล้านเยนหรือ 77,246 ล้านบาทนี่เป็นการขาดดุลครั้งแรกในช่วง4เดือนปริมาณนำเข้าลดลงแต่การที่ราคาพุ่งขึ้นทั่วโลกดันให้มูลค่าเพิ่มขึ้นศาลในญี่ปุ่นตัดสินจำคุกประธานบริษัทผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเป็นเวลา5ปีจากกรณีอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2565เรือท่องเที่ยวคาซูวันจมลงนอกชายฝั่งคาบสมุทรชิเนโตโกทางตะวันออกของฮอกไกโดทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต20คนและยังมีผู้สูญหายอีก6คนนายคาซูระดาเซจิถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อในอาชีพการงานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
คณะอัยการกล่าวว่านายคาซึระดะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับประกันให้เรือใช้งานได้อย่างปลอดภัยและว่าเขาไม่ได้ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุอัยการกล่าวว่ามีการประกาศเตือนสภาพอากาศเรื่องลมแรงและทะเลมีคลื่นลมแรงไว้แล้วก่อนที่เรือจะออกเดินทางทำให้สามารถคาดการอุบัติเหตุได้พวกเขาจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ลงโทษจำคุก5ปีส่วนทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าอุบัติเหตุเกิดจากฝาปิดบนดาดฟ้าเรือชำรุดทำให้มีน้ำทะเลไหลเข้ามาทนายยืนยันว่านายคาซึระดะเป็นผู้บริสุทธิ์ในการพิพากษาคดีในวันพุธที่17มิถุนายนณศาลแขวงคุชิโร่มิซุโคชิทาเกโอหัวหน้าคณะผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลยควรจะสามารถคาดการได้ว่าการแล่นเรือในสภาพอากาศเลวร้ายอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตซึ่งหมายความว่าภัยอันตรายนั้นสามารถคาดการได้ล่วงหน้าตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกลวงที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาตำรวจได้จับกลุ่มนายซาซากิยูสุเกะเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายนบนเครื่องบินที่ออกจากประเทศไทยเพื่อนำตัวเขากลับญี่ปุ่นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนระบุว่านายซาซากิเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มอาชญากรรมซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองปอยเปตทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาแหล่งข่าวกล่าวว่านายซาซากิอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าวในกัมพูชาและเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ที่โทรศัพท์หลอกลวงตำรวจจังหวัดไอจิได้ตามหาผู้นำของกลุ่มนี้มาตั้งแต่จับกลุ่มชาวญี่ปุ่น29คนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุโทรศัพท์หลอกลวงจากฐานที่ตั้งของกลุ่มในเมืองปอยเป็ดต่อมาตำรวจได้หมายจับนายซาซากิซึ่งถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้โดยต้องสงสัยว่านายซาซากิได้เงินจากเหยื่อโดยสั่งให้สมาชิกในกลุ่มโทรศัพท์หลอกลวงซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของญี่ปุ่นเครื่องบินที่มีผู้ต้องสงสัยโดยสารมานั้นเดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันอังคารที่16ผู้คนจำนวนกว่า100คนจากในญี่ปุ่นและต่างประเทศมาสมัครสอบเป็นนินจาในการสอบเอาใบประกาศที่จัดขึ้นทุกปีในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นการสอบใบประกาศนินจาโคคาริวได้รับการจัดขึ้นทุกปีโดยกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่งในเมืองโคกะจังหวัดชิงะผู้คนราว130คนอายุตั้งแต่9ถึง76ปีมาสอบเอาใบประกาศกันเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับใบประกาศแบบม้วนมือที่แยกตามความสามารถเป็นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงผู้มาสอบนั้นส่วนมากแต่งชุดนินจามานั่งสอบเพื่อให้ได้แต้มโบนัสมาเพิ่มคะแนนผู้มาสอบขั้นต้นนั่งทำข้อสอบข้อเขียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนินจาผู้มาสอบลงสอบภาคปฏิบัติด้วยซึ่งเป็นการปาชูริเคงหรืออาวุธดาวกระจายเล็งเป้าที่อยู่ห่างออกไปราว3เมตรสตรีในช่วงวัย20คนหนึ่งกล่าวว่าเธอมาสอบทั้งที่ทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วก็เพราะเธออยากสานต่อฝันที่พักไว้ในการเป็นนินจาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น